0: เดี๋ยวไม่เบื่อไม่ก็ได้ไม่เบื่อเดี๋ยวไม่ก็ได้
1: ไม่เบื่อเดี๋ยว
0: ไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ไม่สมมติไม่ก็ได้
1: ไม่ที่ไม่มา
0: ไม่ก็ได้ไม่ดันสวไม่ก็ได้